สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวระบบประกาศข้อมูลเตือนภัยพิบัติฉบับปรับปรุงใหม่ได้เริ่มใช้แล้วในญี่ปุ่นตั้งแต่บ่ายวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมเพื่อสื่อสารระดับความเสี่ยงให้แก่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นระบบเดิมถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีข้อมูลหลายประเภทเกินไปและขาดความสอดคล้องในการใช้คำสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงที่ดินได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ประชาชนสามารถประเมินระดับความเสี่ยงหรืออันตรายได้ง่ายขึ้น

ระบบใหม่นี้แบ่งการแจ้งเตือนเป็นระดับ1ถึง5สำหรับภัยพิบัติ4ประเภทได้แก่แม่น้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมจากฝนตกหนักดินถล่มและคลื่นพายุซัดฝั่งการแจ้งเตือนระดับ5คือคำเตือนภัยฉุกเฉินระดับ4คือคำเตือนภัยเร่งด่วนระดับ3คือคำเตือนภัยระดับ2คือการแจ้งเตือนและระดับ1คือการแจ้งเตือนเบื้องต้นแต่ละระดับการแจ้งเตือนจะระบุพร้อมกับประเภทภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องขณะนี้การแจ้งเตือนประเภทน้ำล้นตลิ่งครอบคลุมแม่น้ำสายใหญ่ที่กำหนดไว้กว่า400สายทั่วประเทศญี่ปุ่นส่วนความเสี่ยงน้ำท่วมระดับต่างๆที่มาจากแม่น้ำสายอื่นจะถูกแจ้งเตือนในประเภทฝนตกหนักประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าไม่พอใจกับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านและยังไม่บรรลุข้อตกลงใดๆเขากล่าวเสริมว่าขณะนี้รัฐบาลอิหร่านกำลังอ่อนแรงในการเจรจานายทรัมป์กล่าวถึงเรื่องนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่27พฤษภาคมโดยว่าผมคิดว่าพวกเขาเริ่มที่จะให้สิ่งต่างๆที่พวกเขาต้องให้เราแล้วและถ้าพวกเขาทำเช่นนั้นก็เยี่ยมมากแต่ถ้าพวกเขาไม่ทำชายที่อยู่ทางซ้ายมือของผมจะจัดการพวกเขาเองซึ่งเขาหมายถึงนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐนายทรัมป์ยังยืนยันด้วยว่าจะไม่ให้อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุซก่อนหน้านี้สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านรายงานเกี่ยวกับร่างบันทึกความเข้าใจกับสหรัฐโดยระบุว่าได้รับเอกสารเบื้องต้นที่ไม่เป็นทางการซึ่งร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวร่างบันทึกความเข้าใจระบุว่าอิหร่านจะฟื้นฟูการเดินเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซภายในเวลา1เดือนและเพิ่มจำนวนเรือให้กลับสู่ระดับก่อนเกิดความขัดแย้งนอกจากนี้ยังระบุว่าสหรัฐจะดำเนินการหลายมาตรการรวมถึงการยุติการแทรกแซงเรือตามท่าเรือต่างๆของอิหร่านและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยข้อตกลงนี้ไม่รวมถึงเรือรบทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐปฏิเสธรายงานดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นทั้งหมด

สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์และภริยาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการจัดขึ้นที่พระราชวังหลวงในกรุงโตเกียวเมื่อค่ำวันพุธที่27พฤษภาคมโดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ90คนรวมถึงเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นพร้อมพระชายาและเจ้าชายฮิซาฮิโตะพระโอรสสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นทรงมีพระราชดำรัสว่าในอดีตความสัมพันธ์ของเราเคยเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ตั้งแต่ญี่ปุ่นเริ่มเข้าสู่เส้นทางของการเป็นประเทศที่รักสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่2บรรพบุรุษของเราหลายรุ่นได้ทุ่มเทความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปลูกฝังความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันพระองค์ยังตรัสถึงการเพิ่มความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอวกาศโดยเฉพาะรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการภัยพิบัติและด้านอื่นๆด้วยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นตรัสว่าเนื่องจากญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันและเชื่อมต่อกันทางทะเลข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อปฏิสัมพันธ์อันใกล้ชิดของเราเพื่อสร้างอนาคตที่สงบสุขเปี่ยมด้วยโอกาสและเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์แสดงความคาดหวังว่าการตัดสินใจของญี่ปุ่นที่จะอนุญาตให้ส่งออกอาวุธร้ายแรงในทางหลักการจะช่วยให้ฟิลิปปินส์ปกป้องเกาะต่างๆของตนได้ดียิ่งขึ้นรอยวินเซนต์ทรินิดาดโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์ประจำทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกให้สัมภาษณ์ NHK เมื่อวันอังคารที่26พฤษภาคมก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ที่กรุงโตเกียวในวันพฤหัสบดีที่28โฆษกกองทัพฟิลิปปินส์เรียกการกระทําของจีนในทะเลจีนใต้ว่าเป็นการบังคับขู่เข็นโดยว่าจีนมีเป้าหมายจะทําให้การปรากฏตัวของจีนในเกาะสกาโบโรและที่อื่นๆเป็นปกติซึ่งฟิลิปปินส์กับจีนต่างอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือเกาะดังกล่าวหลังการตัดสินใจของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการส่งออกอาวุธเมื่อเดือนเมษายนทําให้ขณะนี้ญี่ปุ่นกําลังพิจารณาถ่ายโอนเรือพิฆาตคุ้มกันชั้นอาบูกุมะและอุปกรณ์ป้องกันประเทศอื่นๆให้ฟิลิปปินส์กองทัพโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์กล่าวว่าสิ่งนี้อาจช่วยเร่งการปรับปรุงกองทัพฟิลิปปินส์ให้ทันสมัยและจะเพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องเกาะต่างๆอย่างมีนัยยะสำคัญ

จ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ในปัจจุบันดีมากและอยู่ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์โดยเขาได้เรียกร้องให้ร่วมมือระดับทวิภาคีอย่างต่อเนื่องด้วยนายอีคิวยอนเลขานุการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวถึงเรื่องนี้ขณะพูดคุยกับสื่อต่างประเทศก่อนวันครบรอบ1ปีการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของนายอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4มิถุนายน2568นายอีกล่าวว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นไม่ได้เป็นเพียงเพราะความใกล้ชิดระหว่างผู้นำสองประเทศเท่านั้นแต่ประชาชนของทั้งสองฝ่ายต่างมีความเชื่อมั่นในกันและกันมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าสิ่งนี้อาจสำคัญยิ่งกว่าการเพิ่มขึ้นของการส่งออกและการท่องเที่ยวด้านความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นายอีกล่าวว่ามาตรการจัดการการฉ้อโกงหลอกลวงข้ามพรมแดนประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการจัดหาพลังงานและเรื่องอื่นๆจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อมูลสัมมโนประชากรล่าสุดของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าประชากรญี่ปุ่นลดลงเหลือเพียงกว่า123ล้านคนซึ่งนับเป็นการลดลงของประชากรในช่วงเวลา5ปีมากที่สุดเมื่อวันศุกร์ที่29พฤษภาคมกระทรวงกิจการภายในของญี่ปุ่นได้เผยแพร่ผลการสำรวจสัมมโนประชากรแห่งชาติปี2568เบื้องต้นซึ่งญี่ปุ่นเริ่มทำการสำรวจทุกๆ5ปีตั้งแต่ปี2463จากการสำรวจล่าสุดพบว่าจำนวนประชากรอยู่ที่123,049,524 คนณวันที่1ตุลาคมปีที่แล้วตัวเลขดังกล่าวลดลง 3,096,575 คนหรือลดลงร้อยละ 2.5 จากผลการสำรวจครั้งก่อนในปี 2563 การสำรวจครั้งนี้เป็นการลดลงครั้งที่3ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งจำนวนประชากรลดลงเป็นครั้งแรกส่วนจำนวนครัวเรือนอยู่ที่ 57,124,507 ครัวเรือนเพิ่มขึ้นประมาณ 1,209

94,000ครัวเรือนจากการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งก่อนและถือเป็นจำนวนสูงสุดนับตั้งแต่มีข้อมูลที่เทียบเคียงได้ในปี2513แต่จำนวนคนต่อครัวเรือนลดลงจาก 2.26 เหลือ 2.15 กระทรวงกิจการภายในระบุว่ามีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเพียงลำพังแหล่งข่าวระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่างแผนพื้นฐานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติฉบับใหม่โดยมีโครงการระยะเวลา10ปีเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงกว่าครึ่งหนึ่งจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใต้กรุงโตเกียวโดยตรงเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคณะทำงานของรัฐบาลได้ทบทวนการคาดการจำนวนผู้เสียชีวิตและความเสียหายด้านโครงสร้างที่อาจเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวตัวเลขที่ปรับล่าสุดแสดงให้เห็นว่าในกรณีเลวร้ายที่สุดแผ่นดินไหวอาจทำให้มีผู้เสียชีวิต 18,000 คนและมีสิ่งปลูกสร้างพังถล่มหรือถูกเพลิงไหม้ 42,000 หลังเพื่อรับมือเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินการปรับแก้แผนพื้นฐานที่กำหนดเป้าหมายลดผลกระทบจากภัยพิบัติและมาตรการเตรียมความพร้อมต่างๆร่างแผนดังกล่าวส่งเสริมความพยายามป้องกันอัคคีภัยซึ่งมองกันว่าเป็นสาเหตุของความเสียหายประมาณ70%ทั้งด้านจำนวนผู้เสียชีวิตและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทำลายมาตรการหนึ่งคือการติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟเมื่อเกิดแผ่นดินไหวซึ่งจะตัดกระแสไฟโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจจับแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงได้ร่างแผนนี้กำหนดเป้าหมายในการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวในอาคารส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่กำหนดของ10จังหวัดโดยครอบคลุมทุกเทศบาลในโตเกียวและจังหวัดโดยรอบได้แก่คานางาวะไซตามะและชิบะเป้าหมายล่าสุดนี้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดเมื่อปี2558มากโดยในตอนนั้นตั้งเป้าให้ติดตั้งร้อยละ25ร่างแผนนี้ยังมุ่งยกระดับความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวของบ้านเรือนส่วนใหญ่ด้วยคาดว่ารัฐบาลจะเปิดเผยแผนพื้นฐานฉบับปรับปรุงใหม่หลังได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว

นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นและประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ได้หารือกันที่กรุงโตเกียวเมื่อวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านในตอนเริ่มต้นการประชุมนางทากาอิจิกล่าวว่าความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์มีความสำคัญยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาเพื่อทำให้วิสัยทัศน์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างที่ปรับปรุงใหม่เกิดขึ้นหลังการเจรจาผู้นำทั้งสองได้ออกแถลงการร่วมโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีในหลากหลายด้านในด้านความมั่นคงญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์จะเริ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อตกลงที่จะอนุญาตให้ทั้งสองประเทศสามารถแบ่งปันและเข้าถึงข้อมูลทางทหารที่เป็นความลับหรือที่รู้จักกันในชื่อจีโซเมียได้ทันทีผู้นำทั้งสองยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการถ่ายโอนอุปกรณ์ป้องกันประเทศหลังจากที่เมื่อไม่นานนี้ญี่ปุ่นได้ตัดสินใจอนุญาตให้ส่งออกอาวุธร้ายแรงได้ในหลักการในด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะช่วยเหลือฟิลิปปินส์ในการเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองผ่านกรอบความร่วมมือ Power Asia โดยก่อนหน้านี้นางทากาอิจิได้ประกาศโครงการริเริ่มนี้เพื่อสนับสนุนทางด้านการเงินแก่ประเทศต่างๆในเอเชียและที่อื่นๆนอกจากนี้นางทากาอิจิและนายมาโคสยังเห็นพ้องที่จะเดินหน้าหารือเกี่ยวกับการทบทวนข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจทวิภาคีเพื่อทำให้ห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุสำคัญและสินค้าอื่นๆมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันประเทศจากเอเชียสหรัฐยุโรปและภูมิภาคอื่นๆได้เปิด

การประชุมด้านความมั่นคงที่สิงคโปร์หลังการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับจีนก่อนหน้าในเดือนนี้การประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกเริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นและนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐผลกระทบต่อเอเชียจากสถานการณ์ตึงเครียดในอิหร่านน่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญหัวข้ออื่นๆอาจรวมถึงความท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาคเช่นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันและทะเลจีนใต้คาดว่าจะมีการหารือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีนายเฮกเซตมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวันเสาร์ที่30หลายฝ่ายกำลังจับตาถ้อยแถลงของเขารวมถึงปฏิกิริยาของประเทศต่างๆในเอเชียความสนใจต่อบทบาทของญี่ปุ่นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นได้เปิดเผยวิสัยทัศน์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างที่ปรับปรุงใหม่ในการกล่าวสุนทรพจน์ด้านนโยบายต่างประเทศก่อนหน้าในเดือนนี้ขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมของจีนจะไม่เข้าร่วมการประชุมเป็นปีที่2ติดต่อกันจีนมีแผนส่งคณะผู้แทนนำโดยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศเข้าร่วมการประชุมแทนจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อมูลสัมมโนประชากรล่าสุดของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าประชากรญี่ปุ่นลดลงเหลือเพียงกว่า123ล้านคนซึ่งนับเป็นการลดลงของประชากรในช่วงเวลา5ปีมากที่สุดเมื่อวันศุกร์ที่29พฤษภาคมกระทรวงกิจการภายในของญี่ปุ่นได้เผยแพร่ผลการสำรวจสัมมโนประชากรแห่งชาติปี2568เบื้องต้นซึ่งญี่ปุ่นเริ่มทำการสำรวจทุกๆ5ปีตั้งแต่ปี2463จากการสำรวจล่าสุดพบว่าจำนวนประชากรอยู่ที่123,049,524 คนณวันที่1ตุลาคมปีที่แล้วตัวเลขดังกล่าวลดลง 3,096,575 คนหรือลดลงร้อยละ 2.5 จากผลการสำรวจครั้งก่อนในปี 2563 การสำรวจครั้งนี้เป็นการลดลงครั้งที่3ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งจำนวนประชากรลดลงเป็นครั้งแรกส่วนจำนวนครัวเรือนอยู่ที่ 57,124,507 ครัวเรือนเพิ่มขึ้นประมาณ 1,290,000

แหล่งข่าวระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่างแผนพื้นฐานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติฉบับใหม่โดยมีโครงการระยะเวลา10ปีเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงกว่าครึ่งหนึ่งจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใต้กรุงโตเกียวโดยตรงเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคณะทำงานของรัฐบาลได้ทบทวนการคาดการจำนวนผู้เสียชีวิตและความเสียหายด้านโครงสร้างที่อาจเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวตัวเลขที่ปรับล่าสุดแสดงให้เห็นว่าในกรณีเลวร้ายที่สุดแผ่นดินไหวอาจทำให้มีผู้เสียชีวิต 18,000 คนและมีสิ่งปลูกสร้างพังถล่มหรือถูกเพลิงไหม้ 42,000 หลังเพื่อรับมือเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินการปรับแก้แผนพื้นฐานที่กำหนดเป้าหมายลดผลกระทบจากภัยพิบัติและมาตรการเตรียมความพร้อมต่างๆร่างแผนดังกล่าวส่งเสริมความพยายามป้องกันอัคคีภัยซึ่งมองกันว่าเป็นสาเหตุของความเสียหายประมาณ70%ทั้งด้านจำนวนผู้เสียชีวิตและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทำลายมาตรการหนึ่งคือการติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟเมื่อเกิดแผ่นดินไหวซึ่งจะตัดกระแสไฟโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจจับแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงได้ร่างแผนนี้กำหนดเป้าหมายในการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวในอาคารส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่กำหนดของ10จังหวัดโดยครอบคลุมทุกเทศบาลในโตเกียวและจังหวัดโดยรอบได้แก่คานางาวะไซตามะและชิบะเป้าหมายล่าสุดนี้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดเมื่อปี2558มากโดยในตอนนั้นตั้งเป้าให้ติดตั้งร้อยละ25ร่างแผนนี้ยังมุ่งยกระดับความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวของบ้านเรือนส่วนใหญ่ด้วยคาดว่ารัฐบาลจะเปิดเผยแผนพื้นฐานฉบับปรับปรุงใหม่หลังได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว

นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นและประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ได้หารือกันที่กรุงโตเกียวเมื่อวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านในตอนเริ่มต้นการประชุมนางทากาอิจิกล่าวว่าความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์มีความสำคัญยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาเพื่อทำให้วิสัยทัศน์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างที่ปรับปรุงใหม่เกิดขึ้นหลังการเจรจาผู้นำทั้งสองได้ออกแถลงการร่วมโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีในหลากหลายด้านในด้านความมั่นคงญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์จะเริ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อตกลงที่จะอนุญาตให้ทั้งสองประเทศสามารถแบ่งปันและเข้าถึงข้อมูลทางทหารที่เป็นความลับหรือที่รู้จักกันในชื่อจีโซเมียได้ทันทีผู้นำทั้งสองยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการถ่ายโอนอุปกรณ์ป้องกันประเทศหลังจากที่เมื่อไม่นานนี้ญี่ปุ่นได้ตัดสินใจอนุญาตให้ส่งออกอาวุธร้ายแรงได้ในหลักการในด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะช่วยเหลือฟิลิปปินส์ในการเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองผ่านกรอบความร่วมมือ Power Asia โดยก่อนหน้านี้นางทากาอิจิได้ประกาศโครงการริเริ่มนี้เพื่อสนับสนุนทางด้านการเงินแก่ประเทศต่างๆในเอเชียและที่อื่นๆนอกจากนี้นางทากาอิจิและนายมาโคสยังเห็นพ้องที่จะเดินหน้าหารือเกี่ยวกับการทบทวนข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจทวิภาคีเพื่อทำให้ห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุสำคัญและสินค้าอื่นๆมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันประเทศจากเอเชียสหรัฐยุโรปและภูมิภาคอื่นๆได้เปิดการประชุมด้านความมั่นคงที่สิงคโปร์หลังการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับจีนก่อนหน้าในเดือนนี้การประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกเริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นและนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐผลกระทบต่อเอเชียจากสถานการณ์ตึงเครียดในอิหร่านน่า

เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญหัวข้ออื่นๆอาจรวมถึงความท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาคเช่นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันและทะเลจีนใต้คาดว่าจะมีการหารือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีนายเฮกเซตมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวันเสาร์ที่30หลายฝ่ายกำลังจับตาถ้อยแถลงของเขารวมถึงปฏิกิริยาของประเทศต่างๆในเอเชียความสนใจต่อบทบาทของญี่ปุ่นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นได้เปิดเผยวิสัยทัศน์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างที่ปรับปรุงใหม่ในการกล่าวสุนทรพจน์ด้านนโยบายต่างประเทศก่อนหน้าในเดือนนี้ขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมของจีนจะไม่เข้าร่วมการประชุมเป็นปีที่2ติดต่อกันจีนมีแผนส่งคณะผู้แทนนำโดยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศเข้าร่วมการประชุมแทนจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น